0: มานพิเวลียนงอกันเลยแกงเนี่ยเตลัดใส่เส้นกระเดียวเนี่ยตกแต่มาเนี่ยขัดเย็บสีล้อบ้างอะโรเบิร์ตกับวีตกวัดเจ้าดาว
1: ยินดีว่ามีวังอุติปัสสิจเจเลงก็สมัจจุอินวัคซีนมาอ่านักฮันนันนี่เจ้าโลกสมัติลูกกับพี่เจ้าในตัวอินูคนนี้สมัจจุเควเบกมีพอลิสิกุดอกันแล้วตุตาตากัวสวัสดีดูเควเบก45นี่ก็ว่ากันเลยอังอุตินั้นมีพอลิสิกุนู้กุติจมินักนักกัจจามีอามาลุตเตอร์ว่าตานาอังกักามีอังกักางานุ่งมาตานันนี่สิลาวกสมัจจุ41นี่ก็ว่ากันเลยมีอังนามิกับพี่เจ้าในเควเบกAn yang beliau aku jumat inu kunyak si malau tuh pada si kutiku silau tu ya pesok tu dia aku timing sulit tiku jawab kanyo. Tanya tau atau tak jawab jo itu orang akhir minu ki zamine aku palumi tema kah akhir minu epik jawab cegah lewat.